0: ไหมครับ
1: ขอเชิญครับน้อง
0: ครับ Power Freeway Tennessee Registration Sierra Mike 2139
1: Mod 77, you're broken. I copy North Freeway.
0: North Freeway, Cobb Hollow. Registration, Bravo Sierra Mike 2139.
1: Copy.